ติเตเรงอาเทงตอมเป็นอิงทุมดุนจิเตเรงอาเทงตอมจูเดเตเมเป็นอิงทุมดุนจิเมเกลังจอร์ทิปลังเกใจมองกรักใจเกสินิงกาลุกุรุรุคราระพูดเห็นหรออาดุนทุกเกตัมปิจุกาเรคาระตัมปิจุกาเรคาระลาตาอาจัวพอหรอเอาสูชิงกินโนตัมปิจุกอีฮีเอจจอดอาจัวพอส่วนเทกลองโลเตเอาสูดูจอยและส่วนสีเทกลองโปและสีตัมปิจุกอาลุนเกลับพูดส่วนเห็นหรอ

สักปาโพดามกุงเลอาปาลูปาโพปาโพบังกะเดงพองไม่จุเอลูดูนิกาวีเดดากุสอกปามอาลุตูนลุตังหูสิทักบางสงสารบุรีจุอิรูบางมินดารนางตังโพอิทักบางสงสารปุริโชจารณามบางจุเสงรีลามโอเอการบิเลเนมโรกอมกีจุการบิเลกาเวดุนเตโมการบิเกตังไรกาจินสุเสงรีบางสงสารปุริจุอิจุเดสงสารปุริจุปูมาอุรังสีนาสารปุเอปุมารังสีนาสารปุกัลบิเลกาเวลุนเตโมกัลบิตังไรกายินสุเฮตอยนอนมิเรเจงสุสุลาตุมินดารลุนังปูลุตุนเกอเมตนาทานนังปูสีรูรังสีนาสารปุจารณ

ลุนเตบโอการบีตังไรกายินสุลุตุนาเมธทานนางปูการบีลุนกันทานนางปูอยู่เดดบางรังสีนาสาร

0: ตุ้มมาแปลงหดรองไปตุ้มลองกระแทกโดนบางแกกิเจงอะฮอน
1: กัน
0: ล
1: ล
0: า
1: ะ
0: เป็นสีเจสุดท้ายนอนบางแกกิเจงอะฮอนแกไปแดดลงมาตี
1: กันละ
0: จะนอนบางไอฮอนแต่เจาะอากูละไทยแลนด์ปะฮอนดูทุ่ยแห่
1: กัน
0: ไท
1: ละ
0: ยแลนด์แต่เจาะละนอนลมจีหงเกละหายเลย
1: ชูรูปาร์ปิกลอตั้งแต่เน่งเนลี่อิสซอนนังการจุดถูกังตุ้มบางแกละล
0: อ
1: ลาสวาปีลูละเป็นลาสวาปีนี่กูเกทักหดอามาร์บองอาริบเซกให้หุยกูเปียฮอนมาเตกูเปียฮอนอาลีร์มาเตอารองเป็นสิละโฮมอีจี
0: เกฮอมมาบ้างเกอาริบเซกจอร์ตาลากิรานนั่นลองส่งทอลฮอนเอร์เลจอร์จะจ๊อกฮอนอีกจอร์ปะแปลงไปเห
1: กันละ
0: ตั้งบองบางเกฮอนเอร์จอร์ปออากูลาอับกิจูดานัดซิตามีฮอนฮอนอีกจอร์ปอ
1: กันละ
0: ลาโซนี่เวลฮอนเอร์ฮอนอีอากูนั่งลมตุ้มกันนี่ไงฮังเฮอาจารย์อาฮอนกัลลาร์สิตาปีเดียร์ตุ้มตัดด้วยเฮ
1: กันละ
0: สิตาแปรงแค่เวลล่ะฮอนเอร์ฮอนเอกันเวลล
1: ์กันละ
0: ฮอนตาแปรงไปตุ้มก็ตาฮอนบางแก่ละฮากระจกฮอน
1: กันละ
0: ลองเช็คแต่นี่นอนนี่ลองเลยเดาลมมาตี
1: กันละสรุปไปอีกแล้วนางลีกิทักมาเตะอามาบองกิฮอมเกละสวาลีร์อาฮอนเป็นสีเอ็นจีปุ่นนางลีนอนนางทักแล้วตั้งเตะปีลู่ละเป็นปีนิกุนางลีอับแปรงมันทำให้ทักอุบล้อกูซ่อนอาเทรังเป็นสีลาเปลือมาเป็นปินิกูกระแทกอีหรอ
0: เออลาบางแกจิวูระเทรังเป็น
1: กำลัง
0: ลาเกกอร์เป็นเลยกระแทกอันนี้นี่ฮาร์ปีเป็นล่างแกลาจิวูรีหรอ
1: จูรุปิกล้วนเองตั้งแต่นอนเฮ็ดนั่งลีนังกระทันเปลือมาเป็นปินิกูเกกับจิวูระเทรังเป็นเสถักจีปุโลตั้งแต่ส่วนนี้ลีนกันนักการจุดกลางตุ้งบังเกอีเซียเปลือมาแต่ปินิกูต่างเด็ดอันกีเจงเป็นกีจุดอันกุศลกุปีเป็นสิเคลมเป็นสิอิเซียเปปลังจีและสอปนังเหลียตัวมูนังเฮียเจงเป็นนังทันเทคจิมะ
0: กีเจงเป็นปุโรเตดีนักเรียนฮอนแพร่งนังปุ่นเองอากัวฮอนนักเก่งเจงนังปุ่นเก่งเกนอับแรงเก่งเจงเฮ
1: กันละ
0: เฮียเป็นปุ่นเจงปุ่นเฮดีบีโอจีสิตานันนนนนใครใครรู้ลาปัดดุมเด็ดเฮ
1: กันละ
0: ปัดดุมซิงเกรันปุ่น
1: กำลัง
0: อากูอาริบสักบัตรตะเกียรานหุ่นสิบัตรปนเด็ดปุ
1: ๊กำลัง
0: เกียรานหุ่นสิบัตรปนลาปุ๊นาซีปีลวดเทรังแกเอาโอเวกโดโ
1: อกำลัง
0: ปองแรงโดจีอาริบสักที่นี่โดจีไอ้ดอยโดจีอาการตีโดจีฮัลโหลปองแรงให้แต่โดเลย
1: กำลัง
0: แรงโดจีโดโอปีลวดเทรังบังเกลักเกียรานหุ่น
1: กำลัง
0: ลาจ้าตะเทรังสองอันลิปีลวดปีนิกูบังเกะ
1: กำลัง
0: เพลโลเป็นบังเกะเพลโลล็อกปออังแกอามุเฮกแอดปะโบเบลงเป็นแต่ไม่ตาร์เป็นแต่ไม่เตจายปูแล้วก็ปังทุพัน
1: กันละ
0: อังแกลังเป็นตักรีฮะ
1: กันละ
0: ตักรีเป็นเจงปูตักรีเป็นเจงปูตักรีเพลงลูกปุ๊บเตะดีเจงวิกลูกละตาแปรงแค่นี
1: ้กันละ
0: ตักรีเป็นเจงปูอังแกหอนลามันล่องแฮะละคดเก็บปะโบนายปะร็อกนึกว่าคดปุ๊บเลยแฮะ
1: กันละ
0: อ
1: ัง
0: แกลีละโซเก็บปะโบนายดุนแฮะ
1: กันละ
0: ละหอนลามันลงปะโบร์ปูละหอนลามันลงปะโบร์เอสซิสันดีเฮกปุ่ยเฮก
1: พอ
0: ตมาที่อูจิมาติ
1: กำลังเต็ม
0: ตะเครีเก็บบักปะเวกลดเตะ
1: กำลัง
0: ปะเวกหอนล้ำลงปะเวกดีมาติลาเวกแอตติปลอกปุ
1: ่ย
0: ลาสักคอดเป็นช่องปุ่ยลาเจงแอตยัดแอตติองลูปุ่ยลดเตะปีดูแป๊กดอดปุ่ยปุ่ยลดเตะดี
1: กำลัง
0: แกแผรังปุ่ย
1: ไ
0: อแผรังปุ่ยแกสั่งปลดเท้าสุกีสั่งปลดซีตูนปุ่ยแกลาสตักสารเป็น
1: กำลัง
0: นาร์ปุ่ยแกลาเป็นแผรังปุ่ย
1: กำลัง
0: แผรังปุ่ยแกตีปุ่ยปัดดุมเสียก็ปวดร้านทุบปง
1: แล้
0: วปัดดุมแอดแต่หาดุมปัดดุมใครมาติปะปัดดุมเดียตุมเตล่ะเก่งเจง
1: กำลัง
0: เก่งเจงสิริกิลองอันนี้พอเราปูเจงปูปูเบียร์ปนบอมลาสิร้านปูปูปูวงปง
1: กำลัง
0: แกลาร้านแอดแอดแอดสิ่งแกก็แกให้ยิ่งตาหุ่มนั่งปองแกให้ยุ่มเดียเต็งแกร้านแตงโลปูโลเต็งแกแกร้านปลอกปอปลอกเดียเต็งแกก็เนี่ยปูเจงปูที่หัวให้แอนปูฮาร์ปี้ให้เจงปูก็เจงเองเกล้ามุนี่เกล้าล็อกยอร์ปูเกล้าได้คนแอร์คนอีกยอร์ปู
1: กำลัง
0: คนแอร์เป็นคนอีกอันเวทอับแรงกิเบลล์กัลลารันอีก
1: กำลัง
0: เกล้ารีบแซกยอร์ปูรีบแซกยอร์แอตเองเกปูถักทอดปู
1: กำลัง
0: มาบองห้องปูเลย
1: กำลัง
0: อังกฤษเก่งเล่นหุยเลยไม่ที่นอนอันล่ามั่งสิปรับจัด
1: กำลังเลย
0: เกล้าถักปูต่างแดดเราเต็งเกร้อยปู
1: กำลัง
0: รอยแต่งพริมเป็นล่ะ
1: กำลัง
0: อีรีเป็นลูกรอยแต่ละรอยปอรอยเอ็ดเสียงแกก็พริพันแหลมปนเนี่ยแต่แต่งได้ตั้งแต
1: ่กำลัง
0: รอยปอแกรอยกี่รอยปอแต่พันแหลมมันแหละ
1: กำลัง
0: แล้วปุ่ยนี่กี่จะเบ่งเป็ดเป็ดดีมาก
1: ำลังเต็มมา
0: พันแหลมปองเองพริมเป็นรอยปอรอยได้ตั้งแต่แกอพริพันแหลมปอ
1: กำลัง
0: อพริพันแหลมปอพริทิดปออพริทิดได้ตั้ง

0: ดุฝรั่งริดดุสิต
1: า
0: ตัดไทยแลนด์นังซีซีบางนังจิท
1: อกําลัง
0: ฮอนกะลีตาฮ
1: อกําลัง
0: ตานี่นี่นี่จิกิจิแทกลอกนี่เกฮอนังซี
1: กําลังเหรอ
0: ปรังปรังแทกพอแท
1: ้กําลัง
0: ฮอนเกวายังซี
1: กําลัง
0: อะเลงเทตุมร่นร่นปอจิแทกแทกเทตุมแกดีล่ะขอรถลงเล็กเทตุมบางกะดิจิแทกดักนะแทกนุ่ยปุ๊บๆแฮ
1: กําลังเหรออ
0: ือละสินี่เกไทยแลนด์บางแกวิล่ะ
1: กําลัง
0: ปอดเกฮอนังซีนี่เกดูเกตูแต
1: ้กําลัง
0: ฮอนไซดิ
1: กําลัง
0: ไว้ปอดยัดเลยล่ะแกฮอนสวดจี้ๆฮอนเกไว้ยัด
1: กําลังชูโรปิกลนึงตั้งแต่เนงอิสอนนี่ลินังการจิทุกังตุงบังเกลาพูเห็นล่ะมู่เป็นนางลินังท่านโลฮะกาวซิลโคลนีกิดัวหุดเกะโอสมาร์บิกรายคู่เกะฮะดักตามีปิลูและเป็นปินิกุทักโอปุโลตั้งแต่นนลาดักรองอากิมีลองนั่งเจตเรกได้รับพีตามีนางลิทักนางโอลังมาและเป็นนางก็ชุดโตยตุ่มดูปีกลังมา
0: โอละนนแต่ปัจจิตังสิอุนเอก
1: กำลัง
0: นางชุดโตยตุ่มดูโอนนี่เกแทกยิตาพอนาท่อนตั้งตันนี่ฮะนี่นนทักบอมตากะตั้งตั้งกะร้อยปีปีแห
1: ่กําลัง
0: ปักพอตั้งแอดโลกูนนี่อะลิซีดูร์เมียนี่ตานี่รันทูแอดโล
1: กําลัง
0: ทั้งฉบับแอดโล
1: กําลัง
0: ทางให้นี่ดูลังในทักปีใน
1: กําลัง
0: ทางแต่กูคนนังจะท่อนอันตีลิโป
1: กําลัง
0: ทักทับนาต้อยตุมดุปิ
1: กําลัง
0: แต่ลิตาเกซาร์ปิโลสิตานี่เกอากูเฮมเต้าอาเลงตะกะเบลุนเน
1: ่กําลังโดเตมา
0: ที่ลูนอนบังเก
1: กําลัง
0: ปะตังปิเอ็ดปอดี
1: กําลัง
0: อุนเตลาลาซอนิกันออจอตปุโลนอนดิเซมเบอร์จอนโดลังซิลาอันทะรังปะตังปิเอ็ดปุเกมุนิงเปทักเทลุปุโล
1: กําลัง
0: ซิเลดลุนิงเนตาก
1: ําลังเตมานังชูโรลุนิงกิทักตาอจิดิงโอโลปอดซีนอนอันเกนางลิซาร์ติเลมเตนางลิเมกดาเมกะเชชาร์เช
0: เมกะเชชาร์เชลุ
1: อาร์ตาตาโดบอมโลปอดซี
0: บอมโลอากูอีริเก่งกับโซไทดูอุลุเน่งเอวามตาลุอุเน่งแต่ร่างแทกแต่จักรกรกรรมเน่ง
1: กำลังเต็ม
0: อ่ะยักคงอวิเตเต็งเตแต่แห่งโน
1: ่กำลัง
0: อากูไล่กิบูจาร์จอร์ปุตตาดอร์สู้อุมาตี
1: กำลังเต็มอ่ะ
0: มันสิต่อยรองอายาดตี
1: กำลังเลยนางชูรุโลเซตามิลาอันนั้นจีริกดิ่งแค่นั่งลีเป็นนั่งอันนั้นมุนีเดพันเกปัจเจตังหูอสอนซีนางแทกลองโล
0: หูอสอนลุเน่งเน่แฮมอสอนที่นี่กิเลชิปปูเน่งได้ในเกคอร์ปิลูเด็ดกันลีเลยแฮ
1: กำลัง
0: ปีนังปองพนอเปกอลให้ดูอุลเฮลให้กิแทกเป็นตรงซีนี่กิชิบิลับติดกันนี่นี่กิตัวรุมกิรุมกันดูจีปุนีจีปัวห้อ
1: กำลังเลยชูรุโลเน่งนั่งลีเน่งการจังอปอดเซอตีบอมปัสอนลุจ
0: ้ออุนอิลุนตาอาร์เอ็มบอมอดบอมลุติน
1: ี่กำลังเลยกำลังเลยชูรุโลเน่งตั้งแต่เปลูและเป็นปีนิกูอาพุทักอีส่วนนี่ลินังการอยู่ทุกังตุงลาบังกิลาโลมัวเหตันนั่งลิจิธานนนตาถักบอมปูตั้งแต่นนกิทักบอมกูส่วนเปลูสิกิทักมาปีนิกูสินังลิกิทักมาตั้งแต
0: ่นนกิทักกับบังกิเปลูสิกิทัก
1: กำลัง
0: เปลูแต่ละอามาร์กตัวบ้าง
1: กำลัง
0: เปลูแต่เปลูกว่าเรื่องอะไรส่วนนี้โดมาตี
1: กำลัง
0: เปลูมาร์ลักปุโด
1: กำลัง
0: เปลูอามาร์กตัวปุโดมาตีนนอามาร์กตัวบังสิกิทัก
1: กำลังเหรออ
0: ืมอามาร์กตัวปุโลเตปีนี้อาฮิยาสันบาลินก็ทอมาฮีปุระสันเห
1: กําลัง
0: สรุปว่าเมกต่างหัวละให้เห
1: กําลัง
0: ละให้สิ่งละอามาราลงเทรันนุน
1: กําลัง
0: แต่ก็ละปีนี้มาแรกปุบังเกนอะไรอาจจะเทรันเรลุละหอนอีกคนละคนเอารันนุนปุระเมลุ
1: กําลังเหรอ
0: แต่เราอามาราลงบางกะลิละให้รันนุนนังก
1: ็กําลังเหรอมันชูรุลนึงตั้งแต่มูเฮ็ดนางลีนางเกจทันบีเฮกเป็นอสอนซีเอนางลีปีลูกิทักปุโลตั้งแต่กูอ่านอาร์ตาลงเป็นเส้นนั่งลีปีลูกิทักดุนมากูมาลงเส้นนั่งลีกับจาริดุนมาลาสุพุทักนั่งลีนางจิตันอีกท่าเต้น
0: เองลาสโซบังเกจาริดุนปุบังเกนี่ไปกิทักกับหัวเท็ดดี
1: ้กันลัง
0: ลาสโซฮุสีนี่นี่ไปทักที่หุสิจิวรุนดองจกจกจกจิตแต่ทักดุนเลยแฮ
1: กันลัง
0: มาปองหอมตาละหลังปนหลังปนสีจาริดุนดูนี่ปองขุนจางหัวมีมีระหัวแท
1: ้กันลัง
0: อันนี้นั่งเจ็บปูนังอดอันรีปุเกจกเสดเดลูปุบไปแฮ
1: กันลัง
0: อันตะครอยันเดลูนี่เก
1: กันลัง
0: ทักดุนอะไรปู
1: กันลัง
0: มาไม่เกนอนับพีบังเกนี่ตาปองขุนจางโลปองขุนจางโลเฮมาสอรลองนังดุนจุยล้อดิพู
1: กำลัง
0: ดิพูสิละบอกเป็นแต่เจ็ดท่านล้อ
1: กำลัง
0: ดักสิกิแทกเชงแล้วก็เจ็บปอร์มันไป
1: กำลัง
0: ดักดิพูสิกิแทกทุนนี้นี่เจเจรันเวกเอไอฮีให้ละอามาร์ปลงเห
1: กำลัง
0: ไอฮีอามาร์เกรันเป็นนิเนียนตาละอัสัตชูฟันซีอัสัตเกลังกำลังสิจาร์ลีลุเน
1: กำลัง
0: ดักบานังท่านบ้างอะไปลุ
1: กำลัง
0: ที่ดิพูเปลเทกันนี่ก็ฮะเนี่ยส่งกูเป็นดัชนีเนี่ยจะเจ
1: กำลัง
0: นอกจากเทกันเดชนีเนี่ยมาตีปิดสนามวันแต่ละกวาดตารองนังพิกกล้อมันก็ชาลีดูนาไทยได้เวลามาที่
1: ลักษณ์
0: นี้ไปเห็นดำสิบิลูจวนสิเวลาไปแล้งสิเกรันสิจะแทกเลย
1: กันลัง
0: นิ่งการนี่สีปาร์โลหลายแปลกแทกเลยฮะ
1: กันลัง
0: นิ่งการนี่สีปาร์โลโอเคทั้งเทเดน
1: กันลัง
0: ไปพันฉาดอยู่เลยฮะ
1: กันลัง

0: son pai ke thak na ni poya la halak so ke ni non son la son arip sak chot ka li bu sarwa me poya si e jo
1: kala
0: hala bang ke bu sarwa me ke barle mi ni
1: kala
0: la si ke thak ne pilu long ha
1: kala
0: arip sak do arip sak me ke do la hai ta do ma te
1: kala
0: ke pilta
1: kala
0: mithi non ke pa jo bu arip sak ran lok lok barle mi ni ran lok lok
1: kala
0: la ke pa jo bu phan chot ke ni hala so tong ta do lang ni che thak che ng pilu
1: kala
0: hak ko kon lang la ดูนอนพุทธะ
1: กำลังพิลูเป็นกิจเงาหอนนางชโรปิกลุเน่งเอตั้งแต่เอนอนนั่งลีนังกัจจิทานนางลีเมทังเมเซนจิมาฮินูจิมาปูอาศัดกัจจิลังเกเป็นนันสุปุตุเดดิพูนังเลร็อกเซนังลีกิเคลมปุโลตั้งแต่เอลาสวาปิลูกิทักปินิกูกิทักนางลีสมาร์อะตุมตานางเทคดุนลาปูมาละห้อนางเคลมดุนมาน
0: างเคลมดุนนอนแต่เอาสมาร์ตุมอันนั้นเทคแอดยะ
1: กำลัง
0: เทคปิลูตานังทักลูกแกในสมาร์ตานอนนี่ใกล้อะไรเนี่ยปีมากทักแกเทคแกฮัดดีนี่แกทานป้อนหลับหรือสมาร์ทไงกามสิตาไม่เทคนั่งจีทารังสิตาไม่ทักเทคนั่งย
1: ี่
0: ลูสิตาไม่เทคนั่งยี่ปุ๊บปนนี่แกฮัดดี
1: กันละ
0: นี่เล็กทุ่รถเต็นังทุ่รนังปูรสันยาลูสมาร์ทพันตาก
1: ันละเหร
0: อนี่เล็กทุ่รังตุ่มพันเองทุ่รัดปูรถจีปูที่หน่อยปุ๊บปน
1: กันละ
0: หากลูนี่ดูคนล้ำเลยละแก
1: กันละ
0: นั่นสิเกลละปีมานอนนี่แกเทคอันเกลตุ่มตานังเทครถแอนละก็รัฐรังปนอยสิบรัฐรังปนอยปีลู่ให้ตาแท็กแท็กล้อนนนกินในเมฆชิชาร์จีแท็กเทลแต่อาลังตูมลูนนบางที
1: กำลัง
0: ล่ะปีนี้เลยนางไว้นางเงียจีสิตาก
1: ำลังล่ะกำลังล่ะตั้งแต่เน่งมูเฮ็ดเป็นลิตุมกัจจิทานปีลู่เป็นปีนิกัวลำล็อกสิลิตุมกัจจิทานนางลิเฮมตุนล่องเกปีลู่ปีนิกูเป็นอันปาร์กูปีเน่กับเพล็กอเป้แต่ไม่อาร์เลงตุมกัจจิเมกัจจิเมปิปิเนียเปกิทักดูลังมาละหนังลิเฮม
0: ดูเนี่ยละอันนี้เฮปิลปิสาร์ปี
1: กันละ
0: คอนจารีละให้ตันเนี่ยทักกู
1: กันละ
0: ดูดูมาที่หักกูกูละบังกระสอนปิลอละหักเป็นกิสอร์สอร์ปีทักทาง
1: กันละกันละ
0: ละสอลองซีเนกิละตาจวานลิลุเนี่ย
1: กันละ
0: จวานลองแค่นี้กิจุรันลูกอร์เป็นได้ละแค่กิ
1: ทัก
0: ชิวร์เป็นกันดีก็เป็นแท็กล้อเกปิสาร์ปีเป็นคอนจารีเห
1: กันละ
0: เนี่ยแท็กปิกลุเนกนะคะแต่เปียมุ่งลูกอาทิการบิวตุมเกล่ะปิสาร์ปีบุปูบังเกลาส่วนเหอีเบงอันเกเบลเล็กยอร์โปเบงอันบังเบลเล็กยอร์โป
1: กันละ
0: สิตาลาตามุเป็นโปสันนักแท็กลูกปิลูปินิกโปสันนักแท็กลูกลาตามุนิตอตุมลาส่วนสังเทปตอร์ดีอิจูเอ็นดามละให้เห
1: กันละ
0: ลาตาผมนั่งเกาะ
1: กำลัง
0: ลาเจียลาตาเปียมุ่งดู
1: กำลัง
0: ตาก
1: ำลัง
0: ลาตาท่านนี่ไปลงเป็นสิเป็นในรองเป็นเสียสัตว์ชวันสิจุดถักลุนตานี่นอนพูดถักบอก
1: กำลัง
0: จุดนี้ก็ในปิลุถักเทในปิลุถักเทจิบุระเทรังถักเสละอ่องปุถักเทใน
1: กำลัง
0: ลาสวาปิสาร์ปีดอกในเกตถักแห่ดีพองพองกระร้านยี่สิเหนี่ยเดี๋ยวบางแกเบ่งเครียดท่อมเบ่งเครียดเปลี่ยนนั่นลาเสียตาเสียแท
1: ้กำลัง
0: ดอกเด่นเองในเทรังเก็บในดุลันอันเบ่งก็องกระถักดอกสิดอกเด
1: ่กำลังดี
0: โอเคนิดแบกปอนปอโอ้นี่พันตาอินเตอร์นี่พันตาปุ๊บสุริยจันนันตาเลลาบล้อ
1: กำลัง
0: ฮะปุ๊บเบียสนัดอันตาเลแอดล้
1: อกำลัง
0: ลองละอินุนังเทคล็อกไปนันนี่สมบัติสิงทางปอนป
1: อกำลัง
0: ฮัลโหลจินโนดมอนในแวงหัวตาเน
1: ี่ยอา
0: เซ็ตแบบปิดดูแก
1: กำลัง
0: อาจจะคัดกิจินโนดมอนในดูกิจินเดลสิตาดักแวงลงมาติด
1: กำลังกำลัง
0: กันนี่เหรอปิลอลาดัก
1: อาร์บอริทอม
0: กำลังตอมลองหันดิจ
1: ิน
0: อร์มอนวางลงมาติ
1: กำลัง
0: ลาตานี่ก็ถักปิโลละจินอร์มอนดัสเซลโลไปดู
1: กำลังเลยเต็ม
0: ชุนิ่งล็อกที่นี่ทารังเก็บก็ถัก
1: กำลัง
0: ลานี่เฮมาจัดไตก็อันมากระดิ่งที่รันเด็ดป
1: กำลัง
0: สิตานี่นินเวททุยนีนอนซาร์ปิโลมาติ
1: กำลังเต็ม
0: อ
1: ่ะ
0: อุสมาระตุมนังปะทุยนุนปง
1: กำลัง
0: ไอ้แกถักนินเวทลุเน
1: ่กำลังเต็มอ่ะ
0: อีจิฮุมตานินเวทลุ
1: กำลัง
0: ที่นอนบางแกอิงเที่ยงครักบางครอยเท
1: กำลังเลย
0: เที่ยงครักครอยเทก็จิตทุยตานี่มันน่าล่ออีจิฮุมตันนี่เมนนาเลย
1: กำลังเล
0: ยเที่ยงครักอะไรแรงองเจงนี่เจงทอมเทคลององอังครักตักลดลนี่ปังเทคเทคเทคแดนเลย
1: กำลัง
0: ตาลาสอปีตาแถงว่าตาเปียมุ่งลนี
1: ่กำลังเลย
0: ที่การบิมเกะ
1: กำลังเลย
0: จังเต็ดดอดีหัวตาอาจจะปีอาปีลู่ปีนิกุเลียนจิตาแท็กลู่ก็ลู่ดุนไม่ลู่เด็ดตาไม่เห
1: ็นกำลัง
0: จิตาแท็กปองอุ้มยกลงตาเทคนลงกันเองดี
1: กำลังเล
0: ยลงปนทิพติกติกแ
1: กกำลัง
0: เปียมุ่งลนตาก
1: ำลังนั่งเต้นเองโมเฮ็ดนั่งลิกิปูเอกูอันมาถักเสตาปาดอรุนเอปูตั้งแต่เอการเบียปินเดงสุมพอดเปลูปินิกูนังกี่ห้างอะตุมดูปิกปาดอร์สิอุนเออาหกเป็ดมาละหอ
0: ที่เรามันเนี่ยตั้งแต่

0: ต้อยบางดูปีกอนุจะเพลกลงดำบางดูเนี่ยวินนี่
1: ก
0: มี
1: ำล
0: พ
1: ัง
0: ันก็นั่งต้อยบางดูปีกนอนไตนุไตนุตาปู
1: กำลัง
0: แทกนุแดะมังแทกปิทาปอตุเมดูลู
1: กำลัง
0: ลานิตุมาดูมาตุมอันดนังต้อยลู
1: กำลัง
0: นอนังกูก็ปล่อยซาวิสิตานังแทกปิเวกนั่งปอตุมแห
1: กำลัง
0: แ
1: ต่โมเฮตเป็นนังเลยกิปูอุ่นเอโลยาร์ตาตาดูบอมโลอิเม็กซิชาร์เจบอมโลปอดซีโมนิงเป็นเกะถักอุ่นเอเดตไฮโลปูนางลินิงชิเบอร์ที่เป็นล่ะถักเทเดตเทกจิมาอุ่นจิมาละหอถักเทลมา
0: จริงจริงเดตุติโอ้ยเน่งได้บางนั่งต่อยโปรตีนเกะส่งห้อยลุนินินิงซิจะค้างอุ่นเอเดตปูบ้านนี้บ้านนึงโอ้ยแลกปูละหอจัดละโซนิงดุกอก
1: กันละ
0: โซนิจริงจริงเดลุสิตานีนินิงมาท่าบางเกะนี่เกะอดอิลูปูลู
1: กันละ
0: อดอิลูปูลูเน่งตานี่เกะ
1: กันละตั้งแต่นางลีออดเอโลปวดปวดนางลีกิเทกอันนาซอนนางลีอุสมารพันปุตตะเมกุมัดเนจิพุจิรุตุมาพันปุตตะเมนางลีกิจะทันเตกังลับปุทันเตกังปามีอันลับปุนางลีดูลมันเองตั้งแต
0: ่ดูนิสมารอันเกี่ยฮัลล่าเทกเอ็ดลูมีเทกออดเสียปอร์กับวีปุจจัลลู
1: กำลัง
0: นางเทกดุมตุสิกาองลูนิลองอ่ะดูตุมอันนิลองนาชาลีดูตุมอันกิเทกสิกาองลูนิเก
1: กำลังเน
0: งสมารเป็นสิจุบรีบอมลู
1: กำลังลูกำลังตั้งแต่พิลูกิเฮกเป็นลาเปียบุกิทิตอันกูอันอันนี้อปอร์ดัมจิลา
0: ไอ้ดัมคือเนี่ยละกะฮ้อนกิจิงแต่เมียนเมียนเกี่ยวองเอเดียจิแล
1: กำลัง
0: อันลำนิจิลอกลอกจอดอปอร์ดัมอุลาฮ้อนกิจิงแต่ปากนี้บากฮ้อนปากอุนอีบอลานเอจิเนี่ยเต็งเต็งนี่เกี่ยต่างฮ้อนกิจิงการสิลองปากนี้บานไปที่ละเกี่ยตุลาเกี่ย
1: กำลังดิ
0: อะกูตุลาฮ้อนเกี่ยนิการสิเป็นนิพงเวจีมาตีเน
1: กำลังกำลัง
0: นิการสิเป็นห้องอคิตีเล็กเล่มปุสิตามีลาสิล็อกอูจอจีมาตีเกจงจีเจงเวลเตปรับไปปรับจินจีเหร
1: อกำลัง
0: สิตันตาเจงลงเวลไปกันมาตี
1: กำลัง
0: กามหายหายดูอูมาตี
1: กำลัง
0: ลาสิลาบังเกดิงเล่นเก่งเล่นหอย
1: กำลัง
0: ต
1: อนนี้งั้นเตนางชูรูปาร์ปิกโลปีนางอันเปลูปีนิกูกุซอนสิกิทักมาละเป็นกูเปียมั่งมากิทักเมกิทักโนกุซอนกูมาดตุมมาละให้พุทธะอิลีเป็นนั่งอันจิทันจิมุมโลกจิทันนั่งจิตาดูปิกลังจุดุนเอเพลงุนเอลังเซตาเมอปอร์ลัมดัวปอดซีปีนีบังเกเลตุมละอันเลยจิทันอีกจอดนางแนงมัวปอร์กิเมอารนี่กิเมนังตังทูปุโรเตปุทอดกิพีร์กิทักกับพุทธะเซตาเมอิลีจิทันทุนังตังเตปีนีนางลีละดักอปอร์นางกัจิปีเป็นอาจิรกิดิงปีเนลตุมอลองนางกังนิดุนละเป็นสุลังดวราดพันกิเพียรกิทักละเป็นปิลูปินิกูพุทักกิทันขปอดนางลิพันสุริสุริยการดมนางปเจรโลนางลิกิแคลมกิดามอันสตามิอานามเลนางลิพันเฮิร์จูเมนังปปิดุนบอมโลนังตั้งเตนิลิตุมอากาศวันนี้ดิพูหินเป็นเกนางลิพันสุริสุริยการดมนางปเจรโลละเป็นนางจูรุโลนิง
0: ตอนนี้การดม
2: ลบอนปอร์นางลิตุมจุดตั้งฮาร์เจียใจแม็กอังเตงอลองเบลูละเป็นปีนุกูกระทักอภุทักหุดบังเฮอร์วิลินที่มึงปีละเป็นสังปีเมกรีฮันเซเปียงบองเจหุจุปุตอาร์จุลองตังโลลาเกอากาชวานีติฟูนอนเซดิโอปอร์ปอร์ไพทร็อกซีระมินิทปลิกแอบจอกตังโลอดุนทูลุนเจโตจ่าแม็กอังแดงอลองลุนอาร์จุอิกลุนังเกจังซีเซมซอนิงที่ละเป็นอาริสังหัวตุมกิลุนอลุนอลัมเทลุนรับรับนังปุระบังโซลุนอาร์จูอิกลุนัง

เราปอนปอนางลิตุมสัวรัวเสียงตองเราบางโซ่ใจแม็กอังเด้งลองกุ๊กกิ้งสกิลพุทธะขุดบางรบจิลิงติปีละเป็นสังปีจอร์ลิน

0: อลังอันนี้งปกดอกเทคจีปุเฮ
1: อาวาร์ไซลงดุนล็อกซีกาจิร์เคอันนิงเคสดุงเจปักลังโลอาพิโซลามาจุลองซีไวซองมันฮูวองโลคุกี้อาแฮมเปนเควันดอนกัจิงฮอนเซรอยอามันตุงอติลุปเคลาปัวมัตซีนาฮอกเด็ดขังยังปมาพิโลแฮมอีฮุมอลองอันนี้พีลาเป็นอามุนพียงบองยองซีกัจิกี้อันนิงกัจิเทเซรอยอาเวลิปุเตฮัลลาโซอาแฮมลองเคมอนซามเคดูเทกี้ลังปุเฮไว้สองทางตาถักดุนได้เด็ดหรอเกิดถักดุนโลปุโรเตอาพิโซอันนิ่งกิปุงอาเมียคาร์ซีอาเคเลซีปัทุรทูมุจอดลิปโอปุสันมาทัศีกิจุนโปปัวซาจุนเจเด็ดซีอาหารลุงนุนทุจอยโลลาเป็นอาพิโซมาแห่งนัดลังดิงซีอาลังอาเปสาร์คาดอมอันนิ่งกินเอฟจีเบนกบีตองกันนิ่งเย่ปุโรมาปุซีจงฮองดิงโลKajira ningang samsealam kadom ta chini deadlo. Sai joyjun chipsi er set prung set akri doi et kajira mahang nat batai si a megar set pen lang plilo. Sahar lung bijoy si kayar jon along alang ke potang lampen kajira pan thanlo.
2: Nimen kedam tang det alam ke pedam lo nang.มินาเคฮิจันนอนบางอาเคอากาเปรกเป็นนอนเอกายลงเป็นนางเทคดุนลองดูไปอาสุโปจองสิอาฮอกเป็ดอังทิกแอดลูปุโรติอิสุมาราตุมสิตาอังทิกแอดจีอาสุโปตุมตาเกวังเวปินจีเกกาลิโลโบ
0: ก็ซ้อนสิเกวังปอไปกิปีเดตปะมังฮูเดตอันนี้อัลล่างเกนิตุมาพันเลก็นัดเซนิงดูเทคจีลังมา
3: ไอ้นังตากูพี่อาลามสิเกสอยทับวรติติโลระนังเฮอาร์โมอาตุเมเฮมเป็นนังเกเล่เป็นนี่นังพันพิโลนังเกท่านังปารีปัตโตวิอาจโอมาเซอาลามจิตินีแอดลิโลมาโอไปเลอร์บอนนังเนงไฮนังเกโลดูนาเจอร์ลังอิปเปงแบกนังพีพันวันพิทะโมเฮมอันเป็นปัจจุอีดัมโลนะ
2: จิร์ลัง
3: มุนไฮสินังเกโลดูน
2: ดูปุโรติอิปเปงแบกเล่นังพีดูนอนไปจีร์ลังอเมนามุนสิจิตินิเด็ดตังโล
0: ลิร์บอนวันพี่ไรโนปัตุมีนางสิกิริมกิบีโลแก
4: อ๋อราบแท็กซิบัตก
0: ็ดาเอเป้งวันพี่ลอกทะ
1: กาจีร์นิงเจโลอาสาร์พีเอลามาจุลองสิลิร์บอนเปปราบจินจินเป็นจีร์ลังเอเป้งเกอนดามจีอาพานเก่งคำเชยอร์โลมีฮิปาเมจิงตังบอมสิมาลอมสวาปอร์บังเกทอมตะสากิจุนตดปรองโล
0: นี่ซาสุดักละมาซับสุนังดุงทุธามะ
1: กังซัมรีปามิตซีกาจิรารุโล
2: จอกลุนิเมนนางเนโลกัจโจรตตาบางโซกิโซกัจโจรตเป็นล็อกซิในพันเกนางพัทธิหางโลเลเตบอกเตรายเฮมบิร์ตาเอ็นดัมปารายปารวยจิตาอุนอิบอมตังลุไปกุปวลังมา
0: คิเชียสิตาเทคนี่สร้างปลังไรทัตเตกาลิเตบีจอนบากเลเดียวปานิยทันอัลลองเลดานปะปิดามเดนุ
1: กาจิร์เกทันปารีดุนาลามอารยุลองสิสารพิยานิงอารองโลมาซาบโซอเชเทปีวางพุนโลกาจิร์เกทันอัลลามอารยุตอนดิงเทกลองสิไวซองนิงเยโล
3: อัลลามเกเฮนุเนจีติมุงกังบุราพันหันสุเจตนิเปกโลตอยสิสร้างตารปลังไรจิมา
2: เอ้ปุ๊ปุ๊สิปลังใครปุ๊มาฮอร์เรบองบิรีฮอมเล่ปีเป็ดจอกเจเลมา
1: ซาฮาร์ลุงลิฮีอันัดบีซิกาดอมนิงเยล
3: บาเปซาร์ฮอร์เรบองตาจุลองเทคเทเดียจีบเฮ
1: บิรีเอโซไกซีไวซองอาร์จูโล
2: เทคจีสิตาฮาวารังบองอาเทคกิเรปัวมัดกัจเจปารุกาตานอนเกอาเกเลตังลูปูเตมาลาสิกิดัมจีนิงหังเฮปุ
3: เอ๋ลาสอนปุ๋ย
1: อัลลามาร์จุลองสีนิ่งโดนดาก์ล่ะ
3: ตั้งแต่เสียคำเล็กๆท่าเปสาร
2: ์กูปีล่ะ
3: ฮิดิพี่อาดักตอร์พี่อาพันจะต้องดามติกุสนจี
2: เอ๋มูทีปูปุโรตีทีติงไอปุ๋ล่ะอิงพริมเกจีพี่ดัมตุ้งเต้บางอาพันอิงพริมกีพี่แท็กดุนลองอันตะกิทีปวันเป็นนังนักแฮนโลปุ๋ลาสิ

เก่งเก่งอารีดุนบอมลอิงซัมรีเป็นเกดัมบอมไว้ซองมุนที่ปอนดิงลอภิสุกะเฮมานะมังอลัมสิอะลังนิงเช็คโลดัมลบงลองเตรังกิปุเมกเตกังอลัมดีลายังลองอนัดลังดิงสิอานิสิคานิงเจอาลองไซนิเกพูร์เอ็ดสิอิงลองเกปารูเอ็ดอปอดดีลายซาร์โปอานิงกิปุงเป็นอิตุมวอร์นิสิสุงนังกอกตะเท